0: งชงอะไรอัสมีนุ่นหลายเรื่องอักตะป่ากันตัวหรอกตาบอยไอ้เชยคุยดังอันตานะมึงหลายเนี่ยมันถูกปอมง่างเลยนี่ตัวอีเช่อัสตันครีดี
1: มาเลมนั่งน่ะขุดแต่หลายรีบไปรีดูบัวปารามีร
0: อป่าวโลเรตาบอยไ
1: อ้หกจิงน่ะมุกเกดูด้วยบ้า
0: หกจิงน่ะนงอะไรบันนี่น่ะอีมันเป็นรูเหอันไฮรัมบ้าดูเหอเกตัวบันเน
1: ี่
0: ยดูตาบอยไอ้เกย์เลยแก
1: น้อยมาอุนเกลากปนี่
0: อีมาดีนงานดีไงด้าอินพัลดินสังกันมาสัตว์ลิขังยิ่งดูดี
1: ขังเลบชูนัดเดบยาเดตุนัลลักมันเองคุยบ้านนัทฮารักปนเอง
0: อีมาหน้าตาวัยคุยกิเซลด้วยทูนบีทุกันให้ปนเอง
1: ปีนี่หายรักปีเดบจุดยามชาวโฮ
0: ปีเดระดีสังนิงก็มาสานตาวันนี้ตาวัย
1: มาเลมนังเชคุยบ้านน่ะเกย์โนยามหายจัน
0: เกย์หายโนเซลตุนบีกิมาสานปีนี้หายอยู่ริน
1: ดูนัดเตียนีคุณกังสิกิไลริกพับีหัวหน้าประกันบีหายรดีมาเลมนี่ให้ไปวานิดา
0: ไอ้บุษากรปีริบะ
1: โอ้ยบุโอ้ยดรอมาเลมเนี่ยตั้งลีบไปสกูลเดบุมาเลมบุพับีเนี่ยประกันนายเอาเกเนมาโคกถงลูกปังอักตุนัดร
0: อตาวิไอ้บุอดเด็กไอ้ขันบีเก
1: ไอ้ชัวร์เอาดีบันเนไลร์บีมามาหน้ามาสาวุเชมเจบุกีเลมเจบุดูขลีบันเน
0: ตาวิไอ้ไอ้มาตุงเดสูไม่ปากปังอ่ะบ่อยจะเกก
1: ็นั่งที่ช่วยดันโอ้ยรักกัน
0: ดูดีไ
1: อ้ดูมาเลมApak pula mangda hanggama panas hana berfajai ko.
0: Fajai, ini yang bagi pen banai de.
1: Hanggama panda kuraksi hikte tuongi ko malay.
0: Adu kai dorang kita boya.
1: Kurauma panda su kuning tuongi ko malay.
0: Adu budi kurauma panda kuning tuong bo urak prahai na hangneri dudi.
1: Pokhum du malay. Yare malay. Nakoi malaga koi dong terlak tapi yadi hari hari.
0: Imana su ngasi kerangga na halakani cutkani hairam bani.
1: Aishu nakoi de tuina lak pasi ikai be wanida.
0: Tahu ya, marum lelaki lak pi gada bun.
1: Marum budi lagi tena, ini lak adro.
0: Tahu ya, ini cuit tena lak nampai ke?
1: Malam, hanggama pangga kurak adubu fajabro, nungsi bro.
0: Tahu ya, nasan malam di fajabasu fajai, nungsi basu nungsi.
1: Ini cale malam, nakui madu lak tahu ya dihayu ko. Ini nanti bapa nani.
0: Hoi, hanggama pan, kurang mau pan saya, yang pam jabu male. ไอ้เปรูเหรอเดี๋ยวไปยาเดะไฮจรังดูนะใกล้เลยครับสิ่งเดียวเลย

0: 那米买的不有没有的干了还是什么那种大大的你买的那么多万的
1: 老老那得冲的呢那我别娘来的
0: 你听到我忘了
1: มาสิกินเนี่ยคาเมนเสียอ้าวไว้อิงคนกี่คาเมนนี่เราเราห้องนะปีเด็กกี่เราชิคตั้งไงดิ
0: ไม่พี่ชา
1: ตกันนี
0: ่โอ้ยไม่พี่ชา
1: ชมแต่เราเรา
0: การีนุตตุสิบโอแล้วไม่มีอะไรปุ๋ยอยู่ไม่ยาเดียวจะเก่าหรือเปล่าไม่ใช่ปุ๋ยจะสิงทัวร์กันไม่ใช่ยาโน่นเฮ้ยฟ้ายาที่อะไรนี่เสร็จแล้ว
1: ปุ๋ยจะใครเคลมี
0: ปุ๋ยให้ไปยาเดียวนี
1: ่เช่นปีตระจ่าละ
0: โอ้ยใกล้ขังเด็กงานไม่ยังไ
1: งปุ๋ยไปยังใครพิเศษเงี้ย
0: โอ้ยบ่งานไม่ยังไงไปไม่เป็นจริงสิไอ้คุยกี่ถักจะโชว์ช่างจริงๆงานยังไงเดินอ่ะไอ้คุยหลากระชินเยอะดีนี่ไม่ใช่มันน่าจะกันไม่ใช่ปวดจริงๆไปหลังที่นี่ก็ไม่ใช่ช่องทุกที่นี่ก็
1: ไอ้ไอ้ไอ้นี่ถังทุกเจริญกี่
0: ถังทุกเจริญกันเดี๋ยวพาร์กันดิ
1: ชิตาคุยมั่วชิจ้าถักพี่โอ
0: ้กายโน
1: ่รูปไปยังคิดถัก

0: ทารุปยาตรายมีน้องบุญ
1: ไอ้ดีจำจำนะไฮบันนี่ก็โดนกี่เสีย
0: ตาคุยมันไอ้บุญลานะเราเรามันนี่โด
1: เสียตาคุยมันก็ดีไฮรีบันโ
0: นไฮเสียนั่นแหละล้นเชลัยแต่ดันตาคุยมันเด็กกี่ชัวร์รูรีบันนี่นี่เฮทับเลย
1: ด้วยเสียงั้นสิดีเนี่ยไอ้กี่เสียนโดปีปีแต่ไม่ยากดิให้ยิงอินพันธ์แต่บุคลากรในใบชาโนปีนั่นเนี่ยเราเชื่อเหลือก็เลยรำกับดูรีบันนี่มาดูสุเนี่ยเสียนปีรำดรบดีเนี่ยพูดกับยารุยดูรีบันนี่เสีย
0: โอ้ยน่าวเนี่ยเสร็จแล้วได้แต่เนี่ยเสียนครับปีเรื่อยเลยก็ดูเลยก็ดู
1: ไอ้คนนั่นเนี่ยอินพันธ์แต่อยู่นั่นรึเปล่าไอ้หิงหกแล้วก็พูดกับรีบันเสียอินคนแต่หกเจ็บนาทีนี่เสีย
0: อะดูบิดีไอ้คนสุขังยิ่งได้ดูนบุเสียนปีนี่หายเลยต้นอ่ะ
1: ให้มาเสียนปีมาเลี้ยมเสียช่วงเวลาอีสิบุไอ้บุตรที่ประมาณนี้เหร
0: ออินาวกี่สานุพิบุกันบันโนเนสิดา
1: เจ้าเมื่อหุ่มหลักประชิดาพันเนียงางบาผู้ริษอมูบริษประชินีเจ้
0: าโอ้โอ้ให้มาอินาวอสิดีอินาวน่ะพวกเสือพันเนียหายไปยามท่าจะเดียนนี่มาสักหน้ามาสักพัจจริบา
1: เจ้าม
0: าซ้ำเนื้อกับมารู้แล้วมันช่างอีบากูสู้เนื้อกับป้าแล้วเนี่ยพัจจริดา
2: น้า
1: เขา
2: ไอ้มาที่เด็กนี่
0: อีซาดีพันนี่อ่างบ้าอมูบกี้ผู้ริกาเช็ดซาวาสิดิวทองนับพักเสียกันเลยด่าลำงานกันเลยโบนาทีซาบุการิมิงเกาเย
2: ่เนี่ยมาเลี้ยงสนาเกาเ
0: ว่โอ้โอ้โอ
1: ้นาทีน้องบุงอาชีปริคาทารมดรบโบบ้านเดล่าอีบสิบโ
2: บอัสคุยมาสุดีมาสิดีปริคาอยู่ตั้งทุ่ยหายดูดีปริคาโลเรก้าน้ากินอัตตาอีมานิบสิงลาอิน
1: งาสายดีลากันนี่หายอุดบดูดะหังบันนิดะนาทีมุ่ยสิดีก็ได้ก็ได้ไหวเด็กนู
2: ้นพัลเด็กง่ายตันเน
1: ี่
2: ยไอ้ก็ปริคาทำมินะบ
0: ่โอ้อดูอิซาบุกัยเดวเวลาอินเอาไว้พัลสิดา
2: ปริคาโรยบันมิสิดาผลิตภาษาบ่มาตั้งเลยกินละอินี่เนี่ย
0: โอ้โหโหโห
1: นั่งบัวเชี่ยวยาวรบรบ
2: มาลูกพ่อสันนี่ก็ต้องฮับ
1: โอ้โหใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ดูนี่ยาระตัว
2: ไอ้งูตัวสีเอาเลยสีนกอนันนี่ได้ม
1: าเฮ้โอ้โหจัลโลจัลโลไอ้อดอนังโพใจเลยไปเลยแล้วก็สิดาบุลาคิดด้วยร
2: อลารวยมาบัสตองก็ต้องจัลละมากี
1: ้โอ้ห่วยห่วยห่วยอีมาดินเนี่ยหลักกว่าดัมมันนี่นั่งจัลละโมจัลละโม
2: โอ้ห่วยมาเนี่ยเ
0: ฮา
2: อันเดียวจัลลุคิเ
0: ก้ห่วยห่วยห่วยห่วยจัลละจัลละ
1: เสียสาสินเนี่ยลายชุปานีสกุลชุสัดกันไอ้ในพันเดียวลุนอปัสุเนี่ยคงกังเด็กมานะลุยนะโคมก็ทำมก็ดูรีบันนี่เสีย
0: อีน้านั่งเชียนอะไรแบบที่พายรีบันนี่เฮนุพีมาซาสิบุน่าสาวอินุพังเจริเช่
1: ใช่
0: อาสิบุมานุพีดีเนี่ยหกสิกิมาตั้มสิดาตั้งบันนี่เนี่ย
1: มาเนี่ยเช่ไอ้ไรบุกพ่อว่าให้ประตูนี
0: ่อืมน้าให้มาสั่งมาเต้าหนุพัจจบันนี่เนี่ยปากขังมาซาสิงน้ำเยี่ยงจังไปยาวรกันอีกโก้ช่วยด้วยการได้ไอเฮนะช่วยแล้วก็ตกใจนี่เฮน้าเงยยุ่มท่าดูเรศจูเลี้ยวรีดูนุพีมาซาอีกโ
1: ก้ดูบดีเช่ไอ้ยุ่มล้นไกลล้นนะประตูย่ามไปมาค่อยนั่นเนี่ยยิงชินบิริบันน
0: ี่ลูรีดียิงชินบิริบันนี่โก้มีเยี่ยคุยกี่นุป้ากี่เป่าปูแล้วกันเนี่ยเป่าปูไปยุ่ยขี่ไปยาวดำนาติโก้
1: โอ้อะดูไอ้เสียไอ้กี่เสียนตัวคนเดียวช่วยดันปีบิวโก้
0: อันนี้เราให้เนื้อสิบ้าเสียนช่วยดันปี
1: บิวให้เนี่ยช่วยจะช่วยบินุสิ
0: น้าโก้น้างาสิดีเสียวามตาให้กันนะ
1: ให้บิวสิ
0: ไอ้กี่สันป้าฮัลโดอินจิเนียร์ตั้มบัลลูสิเล่เอ็บโก้อินาวกี่สันนุปีสิอีโม่ไอเจริญกี่ตัว
1: ขนาดก็ทุกวันให้ดูนี่เลยสิให้ชุนเนี่ยมาม่าอามาโอ้ยนะจานุพี่สิอพอบันุป้าจะทาจันนิ่งรีบันนี่
0: เฮ้ยนี่เฮ้ยเนี่ยมาทำขนาดมาให้มาสิงโตมาปุ้งพานทำมาแล้วกันเนี่ยอีโม่ไอเจริญกี่กู
1: โอ้เฮ้ยเฮ้ยสิมาทำด้วยยาวระกันเนี่ยขนาดสิฮ่ามาม่าไอ้นั่นเนี่ยมีโอ้ยหงดระบันนี่นะชาสิมาตัดดีมีโอ้ยเห็นกี่ขั้นรีบันนี่สิ
0: โอ้ไอดีเนี่ยดูดาคังดีจานุป้าทุเลกันเนี่ยการทุกข์ก็เอาเลยเดี๋ยวนี้กู
1: โอ้โหโหยสิดูสิไอ้ปวดใจสิ่งดวงมิ่งวันเดชินารามีนั่นดิพอเรียนเนี่ยครั้งสวยแต่หน้าตาผิวก็ไอ้สิไอ้จ
0: ันทร์โอ้โหโหยโหยโหยโหยมาเกี่ยวมาจานุพี่สิไอ้เฮกเยี่ยงวันท้องนักละเครดก็มีเยี่ยงเนี่ยนายเยี่ยงเนี่ยว่าให้คนตาดูท้องนักพันธุ์ครับท้องนักมีคนครับนายดิชุพัยหายไอ้ดีไอ้ยี่มาโหยเดียวยาดิ
3: ไม่ไปซะผมน่าประชาชนผมผู้ใครคนเฮ้ย
4: ประชาชนไม่ต้องไปอีกต่อไปผู้ใครเด็กเฮ้ยผมน่าประชาชนเฮ้ย

0: ไอ้มาไอ้มาอิมาจิตังอะไรนะก็ต้องไอ้เทียนมาจ่าแต่มีมาทั้งหมดทั้งไอ้มามึงว่าอิมาจ่าสุดละมีป่วยเลยอ่ะเออเฮ้ยมาก็ยังกูเรื่องนี้นั่งบุหลักปะงาวเลยมาไอ้หลายยิ่งก็ชมพีเกนะก็ยังไอ้ป้าปะก็เลยทักก็เลยพัมมุกก็เดาเกินนี่นุ่มิตาสลักพุทธสมศักดิ์เล่นตัวรมนี่ได้มาข้างเดียดได้บุ้งว่าอิมาป้าบุ้งเฮ็ดเข่งนับได้ดีลูกหงบกี้ว่าแต่งักตาหาย
1: อิมาคุยนาดีคิดตั้งนาเตจ้าแต่บันนี้อิมาเนี่ยลูกหงคงต้องมาเจอคิดตั้งตับทันเองบันนี้อ่ะดูบุอิมาป้าบุ้งนัดตักฉันไปเห็นมันมาเจออิมาคุยกันอีกคุ้มต้องนุ๊กขังเดียดะ
0: ใครนุ๊กป้าบุ้งดูไปดินหันมาตั้งกี่ตั้งไงบีคนหายแล้วก็ไอ้ชมเดอร์ริสัสมันเต้ากี่เงินเขาเล่นแล้วก็
2: โอ้โห
0: ดูเดียวคุยเดี๋ยวล่าสุดดุมเต้ายาวดูบุ
1: ชมเดอร์ริสัสมันเต้ากี่เงินเขาเล่นแล้วก็
0: โอ้โหดูเดียวคุยเดี๋ยวล่า 자시비야
1: 아도탱실람이나이목샤라게이마
0: 파리네여우로네마땀파티붕어탱르맘나자토가노가리가도간간타고노고
1: 다도힘바이
0: 잘로잘로잘로잘로
2: 아도이마
0: 흥들이다마땀치
2: 아시라이도다도르게
0: 잘로네아니미따살레라이도가도다도로도
2: 긴장통아이네마
0: 가리노인장도되는거자닝베마칼라가통오자가도양통장가노이비마짝사직리마디네이몽다나예게따야오니이마디짝수이자자닝디자와요노버크레야오리니이마나게티마자데기낭나자닝에두다
2: 시리야오시레마아드리자와이세니이롤라기마
0: 잘로잘로잘로통오로자
2: 응호이에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에미나에
0: 아이너다보시보
3: 아
0: 이몽사안가실까리라는매너는산이나다리풀이시야
3: 나도와서고
0: 가니이비마
3: 에
0: 망하다토가
3: 다오이다세봉봉하기도너에게받쳤다
4: 가니나비주셔
3: 가리가리로이비
2: 아
3: 이
2: 아아아아
0: 아
3: 아아아아아아아아아아아아아아아아
0: 아아아아아아아아아
3: 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아에시간없어생각해
0: 봐융아이사시오직대용시댁이토끼보다나리버니아낭신의거리를알아매너너의삶이이나이다그이포리시야
3: 거리
0: 하아낭시거리를알아먹이너의삶땀티나이문제부셀라가너의포리지거리기너의
3: 아이고
5: 다비레이슈망릴라와리로이드리아니슈바당극릴라사나비키바이남담마니푸르아티스에소시에이션기릴라루이싱 하우지가목 따비라시 택점 감비르나 콩바 바시

0: นุงไงกันให้ก็ให้บอกว่าฟังทำบีเร็ปปุ่ชิดีตรงจะคิดว่ากิมมาให้จ้าบมีกุบตุนี้ให้เนี่ยทำใจเก
1: มาข้าตารักปัสสิทธิ์สิมังไอปัทโขชรักแก่ดูกับไก่เจน่ะปาวคุมปีบีเรกัน
0: อ
1: ี
0: ือฮึปัทโขปีโรมารุปชิตันเจ
1: นาฮารุกีคอนเจลกีสิทธิปาวคุงกีคงชะตาไก่ตรียมดีไอสามุนปูจรักพมตมดาอีฮานฮานะเทนบมารุปอริมกัดรักขลี
0: อือฮึ
1: คุไรอหุงไกเลรักตะกีนิวันนิงทาวจา
0: จิตรันจันนาฮาวซิทัมบิคีบดุมังนีนาฮารุกีคอนเจลกีทอรัมซิดาย่อสรักปกีมาตรงอินนาไอ้คนยังไงขอตาคิสกิทอรมดับบุโอเรบสูจิตที่ป้าคุมกิทอรมดับบุโอเรบสูมารุปสิอมุกตาเทงเนซคิดรีหายนะขันใจอะดูบุงอสิจิตที่ป้าคุมจิตาสรุปยาบีรักปะดูกิมาติกนุงไงบดูพาวใจแต่รามนกชรีมารุปกิจิตที่วารอดปัทภพิโรจิตรัน
1: อาหารบะมักตาดามารุปอันิบุอีกไอคุมนจรีหายนะทำบีเรย์
0: มารุปสูอีกไอคุมนบุชรีแต่รามนกชรี
1: นาฮารุลกิคอนเจลกิทอรมสิงอสิงอสิฟาวะนุงไงนะตาจรีอะดูมักตาจะขี้กันีสนุกปีรีบัทธรมสิงยามนุงไอเจ
0: งามาเคยจิตีบีรักตรบสูอดุมาคุยกีนาฮารุกีคอนเจลกีทอรมันเซตาบีรีให้บวฟัมดุนิทำบีรักลีบเซอดุกิมาติงนุงไอเจมารุมในคุยกีทอรมตาบีรัมบาอดุกิเห็นนุงไอเจรีบดีอดุมาตาจะขี่กันนี่ให้บวให้กับมายาวริติตรันจันมาสิกินุงไอบัสเลยเซอดุมาตาบีโอเลียบตนาไอคุยกีสันตุกจรักปัทธรมสิงดาอภิบินเดสิงจูฟงตุกปีรูกานาบัสิงจูลบีโอให้บวฟัมทำเจ
1: ဟုတ်ခိဘမေဂီတန်အမစငိုင်းချန်နယ်ဂီနမီဒန်ဝိုင်ရမ်ဂီပုန်တက်မီနတရာစပမတမ်ဒါစန်ဒုတ်ပိခိဘသောရမ်ဒါအမ်ပီအက်စ်စနလိုဘဲအက်ဇမ်ဒါတရုခစုဘတာရခရဘပရဘာကာနင်ုံဘမ်ဂုနေဒနာမဟာငနေအက်ဇမ်အစီဘူထာနနဘခနခိဘအမဒီသေနဘိခိဘအက်စပီရင့်စင်ဂီမတန်ဒါဖုန်ဒုတ်ပိခိဘစင်အဒိုတာဇဘဒါအဒုကိမတိနုငိုင်ဘဟဘဒူအိုဂျေပုန်နင်းလုစင်ဆူအိုဂျာဟွေအဒုကथरमदु बुलंथुक पिखिबी थोक्सोम पुष्परानीना हंगबिखि बवांग सिंह अमदी महाकी इंटरव्यू स्टाइल असिसु याम ननुंगाई बाहेबदु ओइजखि याम ननुंगाई बाहेबदु ओइजखि मखाताना हेना हेना सिगुम थरम सिंह असि लानथुक पिरखो हाइना हमजरी हाइना थंबिरक पगलेना मरुप निवनिंग थौचागि सिथि मतांग सिलोसिन बिरै
0: हौखिबा मेगि तांगमदा नाहारुगी खोंजेलगि ओइना संतोखचखिबा थौरामामाबु ताबदु नुंगाई हाइना फोंदोक पिरक पनि हंतक ताहाइक तोखिबा MBA nalauba exam da taruk shuba tabira khraba pravakar ningom bambu ikhoi marup thokchom pusparani nu unabiki ba thauramadu tabi hobada nungai ba fawbi bagi waro ladune thambira gliwa cct
1: chida
0: achowe exam ma mai paglak pahai basima maduda awa nungai kya ma thengnaraga khona ba kanba haiwa dugi marumda oirakli bani haina itham jage adumakna bu ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯣꯟ ꯂꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯇꯥꯕꯅꯤ
1: ꯑꯆꯨꯝꯃꯤ
0: ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯀꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯕꯨ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯇꯥꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯂꯧꯁꯤꯡꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯈꯨꯂꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯃꯔꯨ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯌꯧꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯒꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯀꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯚꯥꯀꯔ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯅꯤꯕꯅꯤꯡ ꯊꯧꯖꯝꯁꯨ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯤꯔꯛꯎ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯋꯥꯟꯁꯤꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ꯭ꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥꯒꯁꯦ ꯍꯥꯞꯇꯣꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯂꯦꯞꯄꯤꯒꯅꯨ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤꯅꯤ
1: ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯇꯣꯞ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯁꯤꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯁꯤ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ
0: ꯀꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯣꯂꯥꯡ ꯃꯩꯁꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯂꯩꯇꯪꯒꯥꯏ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯠꯅ ꯅꯧꯅ ꯂꯩꯔꯥꯡ ꯂꯩꯁꯥ ꯇꯝꯂꯛꯂꯦ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯂꯩꯀꯧꯕꯤ ꯂꯩꯔꯥꯡꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯆꯤꯊꯤ ꯏꯖꯗꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯤ
1: ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯐꯥꯕ ꯄꯨꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
0: ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ
1: ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞ ꯇꯤꯂꯣꯇꯃꯥꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯆꯤꯊꯤ ꯄꯥꯎ